0: ใช่ติง
1: คุ้งมัมมี่โนคาสแอคเอฟเอ็ม
2: โอ้ยมาริงมาริงปากรัตีรักนังยิ่งปานังอ่ะวันละยินยงมังอัพไลน์ซิสไก่กิมบาร์กูนัสคอลเลกเตอร์